ข้าตาใบลูกภายบัติใบอ๋อภายเลนังพระตัวมวยบัตเตอร์นันซาสุบรายดาเซคเชื่ออ๋อนี่นี่เล็กกลางมาบิดีบิดันดอกต้องโคตาบุกบุตรินิตีบุเลสวยมาหังกอดเกิดมารบสุบรายดาเซบิดันกลางมาต้องโคตาบุกบุตรินิอ๋อบงสมัยดารบุนะยังนี่เลยยาสินโคลหามสุนัมโอยโมคล